ลางาอุปุตมกุตอัมสามังอุมยักขดโดยจารีนักสุนิปิกจารีสุดโดยอารูไลกสาวนันเองอิลางาขุลตาอสิกสักดุดึงโดยแบกสุดึงอารูยุทมกขวังกุตาอิงุนรุลแรนเองอิลาปุตมกุตตาอิลางาขัดสิดอุสักลุกีอิลากขลุกีปิกุมตาอตัมอาเซตุกปินิชนักกุตโดนปิกอาทุสฟอมกูปานิกาวจัตไตรุทขานียูดอิลูมุนจามักสกานันริลงขมังไตลรีดอิลูวัลรีดปินิขินักสุดต่อยมันนานักยุนเนรุทขตากกีตขวังกุตนันอัลลาวนานิตัมมาขุนยุทุนจาลีอุนนอกมิตมักจูมิตนักกลางขมีตามานับพลูดูสีนิกมาลิกตะกุนริลิงกคนีพลูลาสีนิกจะเลยจิกกักกานิสามีจากกักขดโดยมสิตโดมีจะพลูตักจากลินิปิสกอุมยอกปิจเจตุนปินักใช้ตลักตกตกอุมยอกปุตจะแลมตกูมกกจะแลมตกีงันปิลูนีอาสามกุมยอกตกนาวนานีดอดนัสกอาศิกตุกจักจากลุนิตโดยวิตาขุปกนานีวิตาวัสกาปิจเจดุนุมยองสักนักกุกโดยุมยองปิจเจดุนอายากักลุนีอิลไลตินริจุกนักกุกตมายโดยอายากิกไซลิงกุมกอิลไลตินิตโดยขังกุตะอัตุสขุกุมทูขาดาวนาปันรุตคสุกงักปุตจะเลี้ยงอิลัมนุนอาโรยุทธุลูกุปิคุงาลูกุ